0: ตากาด้วยนกังหามายเดจลากูลายัน
1: หายนุกังกังนามายเอนุกังเดกุนาหายนุกังเดกุนา